0: hodawo sung bahaiki abono sini hodani bagi busuk jati kaham oborok na tei nei sung salai tong mani koktuk number tewisha muito clear prena 0381232 6253 abone bising tei norok kreng hore norok ni wan sumani kok sahore mano kok dugo sabutong nai ne legena. Hello kokduk manji malia aw kokri te ki sahina hai phai tong fika nai ne gerana sabutong. Hello
1: hello
0: am ei lam sogo fun ka ham bukuk
1: ang yang chinna ha tinwa ki thari ta ome
0: da aw lam sogo do sagra di tinini kok bot mana te ning khai ta mo sana musu
1: ang to asu chana ro ngi hai pana ang kreng kreng na ni mu chungla wai ma kreng go do me
0: da aw aw
1: aw na thai ja thai mana ka ham ni
0: ก็ทำนิซาลักขึ้นไงบอจอยยังไงจอยวงไหนบินิมึกขังมึกก็ตึงไหนบอเด็กนี่กินนี่พานอบินิเฮลังจ่าเฮลังจางไหนกูนอบินิกูนอเรียนอะไรนะต้องรักกันเมดามอ่างั้นหามยานิซาลักขึ้นไงบินิข้อที่ข้อสอนไหนบินิคือยังงั้นละมั่งเสียงชินไอจ้าบอมอ๋อบอหายยังจากกันเมดามอ่างั้นอ่างอาซึ่งมาทัศน์เนี่ยชนะเราเรื่องเงี้ยโอลนี่บอเราเรื่องจอราดีวะเนอะ
2: อ้าวเบลัยขี้นอหำไปยากันเกรงมาบ้างเลยขลุ่มกันอ้าวขลุ่มกันอ้าว
0: Hello. Hey, Funka Hamda Cook. Aw, dos hadi.
2: Anyang ko.
0: Joy thanga kokri. Chai tok di, chai tok mane bising te sang der sok rang lai man firana te kisa kok duk phai tong peke nai ne legena. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Hey, dos ha pidi taku nang thajing khalai nei da.
2: ทั้งไว้ก็กลับทั้งอ้าวๆดอสาดิบ่รู้นี่ชาหรต้องมุงสาดิอันนี้ก็อันนี้ก็ไว้ไว้ทําเอซันครับอ๋อดอเต็มตาตาลังนี่ติชาจนน่ะไปอืมๆอ้าวเต็มตาก็กลับกลับมาตัวเข้าไปอืมนี่ชาละจะกลับกลับมาใช้ใช้ทําอะไรได้อ้าว
0: อ่ะบนน่ะซาลักไปแต่อังเกงเจวันทําก็หาจะไปอืมเนี่ยซาลักไปแต่นี่นี่ว่ามาพนะก็ซาลักเราก็ได้ใช้ไปจัดไปอืมซาลักไปอืมอลักทักจะให้มันจะก็ให้ได้ไปอืมเอาคือทอกไอ้ชามานี่สิโตอืมไป
2: อ่ะบนน่ะซาลักเราก็ใช้ไม่จัดแต่นี่นี่มาพนะก็เอาไปรับรองนะคุณตาอืมอ่ะงั้นท่านทักเช่นไรบ้างอ่ะดอดดอดเอาอันนี้จะเล่าที่เห็นแก่จัลลักมันเนี่ยอาบุ่งใครสังจัลลักเจ้าหามีนุสิมีหนูอาโมไฮยะจัลลักมันเนี่ยอาบุ่งสังเจ้ากะหำเอ๋บ้าชิวอาบุ่นอาบุ่งให้หนูสังจัลลักหนึ่งมันอาบุ่งเสียจัลลักกุก ถ้าใครเจ้ทกายชาวอาโบงแกปุระอาโบอาลาดาให้มาตรงจังกันใครถกายก็สามารถแกอาโบนนท์ถกายเนี่ยบางทีนี่หามีนี่บางทีถกายมันนี่ตาแกเจ้ชีวิตใครมันนี่อาโบงกันใครจัลลัก
3: ฮัลโหลฮัลโหลฟงกะฮัมไม่ฟงกะฮัมบุกฮุกฟงกะฮัมดอชาปิด
2: Salang ni kok tu salai jonggo. Gay salak gay hamnya ni pasing tanai bawa isa salak jonggo. Kaham ni pasing tanai bawa isa salak jonggo. Gay hamnya ni pasing tanai salak gay apa nak kau tokai hida. Borang nak tokai nai. Baji sanai. Gay amtu borang nak palto hida. Gay,

0: นี่อยู่บ้านชนะหังไกโอ้หนึ่งทีนี้ยี่ขี้นี่ทั้งบ
1: ่อ
0: จากก็พูดหน่อยก็อันเป็นก็ว่าไรสูไรกายก็ลองก็พันน้องไม่บุไรเจ้าไรพันน้องไม่จังค่ะว่าจะสบายพันน้องทุนย
1: ี่
0: ขี้นี่พันน้องทุนตากาไม่รอกพันน้องทุน
1: อ
0: ันก็อาจจะว่าหังไกพันน้าก็ยาได้จ้าลักบ่รอกบ่ทักบ้านชนะแค่บ่ทันยาตาเออบ่อารถทางเรียงดูคุมานาบาจิใจนี่บ่กาเตยไผ่ใหญ่
1: อ
0: ่าบูตัวบ่รอกได้ทางเลยบูดักไผ่ใหญ่ถ้าจีนยังงามตัวหนังไก่ช้ารอก็ปลีรอกว่าไหลจงทันนี
1: ้
0: มานาไข่ใหญ่หินทางมาแล้ว
1: อ
0: ัลลอฮ์ข้ารออัฟรุเชียร์ปีรอกตองโก้ได้เชียร์ปีรอกมรอกตั้งเดลี่เดลี่ว่าไหลนี่ไผ่กะตาว่าไผ่กะไก่นอกตั้งยาสว่าไหลนี่อาว่าอะไรเนี่ยเราโน้มน้าวหิ้งไปมาแล้วมาหน้าขยันทำไม่เสียบูดาเกะหาราคุอาศัยเสกะบอสดุคุมาเลยงั้นว่าบูบูตัวนี้มันจะตรงนี้เลย
1: ให้นี่บ้ากันเนาะสังนายดีสินี่บัชารกนี่บิสมิลขอรกนี่จัลลังเกะกุศลตะกิษะจัลลักตงโกหนีรกสังมาหันไหลดูเกะอาบอตามงเกะบูบรกขอรกนี่ทั้งเกะกุศลตงวานายะบอลเลตเฮจัลลักบ้าบอบนอเดสเกบันอารณีบอนยกฤติไฟมันโออามให้รกนี่สังซาลายดีบ้าแกอาบุโนอาจารักมันเนี่ยอาบอสินีเบลัยอาบุโนก็หามพัชิงสังจดตมุงโนเทปะกันแกสินีหดันบางีบุเบลัยโนก็หามในเฮดนะบุคุก
0: อาบุโนไงการก้องนั่นเราสาวเนอะเราสร้างตามค่ะ
1: อ
0: ันนี้อังพยงตาบอกว่าหามยังค่ะหายาพอเรหามยังสุกะไงจีบีวัตละหังค่ะไอจีบีตละหังไงตามค่ะเราบอสติเราใครกันรู้วิโรไม่ค่ะดรออกไปค่ะไม่ค่ะไกยินกันกันนี่นบรอกไกชะบอลอกิทังก็บอลนอรอตมนามสนามนึงถุยมาอย่างไกนี่ที่นี่ก็ดอลต้องมาจากกาชะตองก็อารอถุยละยันนี่ตลังทางตาเนาะก็มสุดรังสุดรังอรอกให้เบลัยตามสุดรองมนามาบอกกุเรียงตุสุดไปให้บนหามายาสุดไปมารวมกันนักไล่ทางกาชิดบ
1: ่
0: ไอ้ทั้งค่ะไอ้ทั้งค่ะงั้นก็รอบริบทองก็สลับทองก็กำลังดรองนะบ่บ่จะก้าวไปใครมาไม่อาพรรกากุลีรองนะอาสนุบุนุยาคุดโตอาบ่เนี่ยบาลูกค่ะไอ้งั้นเราหนุ่มทุลายนักไล่ค่ะทุลายนักไล่ค่ะอันยากก็ต้องเจรังจุดต้นอันยากก็สิก็มรังก็ต้องหรอเด้อก็เชื่อว่ามุดเลยทั้งตอนนี้ขอกินยาหักชิโนอาบ่นางวันสุกัตตางั้นพวกไปตั้งไข่จานในรังแบกเนาะอุกลอกอบลาวส์บิชิงเบกยาร์บิชิงอุกลอกอรีฮอกะ
1: อ
0: ุกลอกอรีฮอร์เอยเตช่างปีมารุกตุนอขอบุยข่าวเอริชัสฟอร์มาให้แก่บุษังก็ใครแบบขับรถสิกาตา
1: อ
0: ารุกตุนอขับรถถูกอาฟรุกัยไงอันที่ใครขับรถถูกจักไงจ่ออุกลอกอรีฮอร์จักไงจ่อบ่บินอุกลอกอรังตรงมันนี่จ่อตบรถต่อใช้มังลักเล
1: ่
0: อันที่บุยที่ใครกาตาก็งับไปถูกอารมณ์ก็ตัวตายที่เขาเอ๋ยเบอร์เนาะไอ้ถุยผงไอ้ไก่ไอ้ชักไก่กันจีบวนอ่ะอัพรู้ไอ้ชักอัมติมังขันโดเดี๋ยวสาวจ้าตาบุ้งสาวขาอันนี้น้องนี่หลอกอันหลอกนี่เนาะ
1: พ
0: อรีหามยาไก่เตียงจะหาสตาลบอติลาเตียงจะระเงยไก่อัพไปขอบุ้งมาสุยามุตริบุปไปยาไก่ย่างผงนี่ไม่บ่ตาตักยาไก่ปาราพญาเนยไผมานี่บารอจีบีบาซารอก็ออตุกาค่ะงานอราดานอรองคอเรดีดีโดงาเอาเนยชาวไผมาเสตั้งไผกอตุวาลาอนอไวชะไปเนาะอังดิชาราเฮงตองคาตามุตรีเนี่ยงาคาราดานอดิตลองบ่องคอนาบ่ซิลิยาไก่ออตัวลาตลาหังกัดบียงว่าเนาะไว้เช่าบ้านยังดิมทับรถซอกตรงค่ะ
1: อ๋อไล่ริที่ฟิกเกตันเนาะ
0: นี่ไล่ริตลังทางค่ะแล้วดิมทับรถซอกตรงประกันนะสุดท้ายวันสุดท้ายรู้สึกราดานอร์ตเลยมันนึงบัวรับตุ้ยไปแล้วเนาะยังก็บ้านนอนบังราดานอร์ตสองคนดิ้งกายนอนยังดิมทับรถตุ้ยไม่ช้าบ้านเป็นหนึ่งตั้งใช้ยาบ้านเนาะนอนการิกาผู้สังค่ะก้าหนึ่งบ้านก็ยังก็ตุ้ยไปบ้านหนึ่งท้องกันยังจักรกระยักเดาบรอกนอกทุกอย่างนี่จากมันจากยาอันนั้นได้ที่เชื่อตัวนี่เพียร์ราดานอกรอกทีนี้ก็แค่อังตุนมาในเลียนงได้ตั้งเงินยังตั้งตัวบ้านหนึ่งมัน

มาเย้ยจะรักนามากิลมันจะลงอาเบรนางันอมกายมาดูสมาตาจำกุนเย้ยจอกยาไทย

กสีเด็กเอ็นกนนงเย้ยเล่กมาเกเอ็นกนมาเมย์เล่กนงอาเกนงเมย์เล่Genya baron dino zamange ye Ognai nai lung ona gera mangta nai lung ona gera mangta Hey Bobe ay jan donam kala เออไทยนูเอ้นางันอมเออกันเออเออกันมังตากันเออ

ังฮับผมพูดคนโตบ่ทำโมกาเดกาเดมากาไลในฮาผู้ชายอยู่กาเดกาเดนมากาในฮาบะโมชิเอชะดิเดกุโรบะผายาผายาบะโมชิจอนอนฟังกรณาดีโฮ้เฮ้เอ้ยผู้ชาสูเฮ้ผู้ชาโยเลยผายาบะโมชิจอนอนฟังกรุณาดูมายาบะโมชิชาติยงกรุณาดูเรจักดีโมจักดีมายุงซาบะโมนิมุกตะกุรุโลภะมายุงซาบะโมนิมุกตะกิดอบะหัวจักขาดีเฮ้ยหัวชนมวยย้อย

ปะเรจากาสะนามิสะเออปะเรจากาสะมุบะพระมาตะพระมาโมปุสะนามุหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึห

เอ๊ะตุ้มเลยตุ้นต่อดินเตะบอกว่าจงเจ้าเล่าจบว่าเป็ดเจ้าเล่าลูกว่าทุ่มังแม่

0: ยตันเจอบ่ใช่ไม้น้อยบ่น้อ
1: หำใบแม่บ้าน
2: อ้าวเวลาเนี่ยหำใบเดี๋ยวก็มูจูมามานี่คงน้องตีเล่นหนึ่งชั้นนั่นเดี๋ยวมูสุ
1: มูจูมามานี่ตีไม้อันนี้ตีเด็ดแม่บ้าน
2: อ้าโม
1: ทาปีนี้ใช้เสียทาใบอย่าง
2: ได้ก่อน
1: ใช้สีกุลไปอย่างเนี่ย
2: ได้ก่อนหำใบ

0: と3論前が終わるね。
1: แต่คิดชิมิซาไม่สลัมตัวมันก็ใช้มาคิดนะตา
0: หนังมันเลิศบุษชาลังนะต
1: าอ้าวอ้าว
0: บุษชาลังตัวสร้างหนังมันบางเนี่ยเอาใหม่เนี่ยตัวชาแกชูเนี่ย
1: อืม
0: คุยแกว่าไม่รู้มอเด็กใหม่เอาแต่แกคิดชาหน้าเรียบตา
1: อ้าวอ้าว
0: แกก็สอดแต่แกก็สอดดิเชนค่ะตา
1: อ้าว
0: เก๋ใหม่แกเนาะชูเนี่ยตัวชาจะสอดเนี่ยมันกำลังก็สักกุศลสองเว้ยให้แกขับไทยนะมันการีปารังค่ะ
1: อาวุธคือตัวคุ้มกันหนังเลยอ่ะตามตัวอ้าวอ้าวอืมแต่ว่าคือตัวคิดว่าใช่เ
0: ด็กแค่เสียงค่ะก็สักกุศลเสียอ้าวอ้าวอาร
1: มณ์ตัวก็เด็กสุดเพียงนั่นองค์ละเอ้ยซอกจากเอ็กดมสับสุดละตัวพันคิดว่ามีซอกเอ้ยเอ้ยเอ้ยที่
0: นี่จะร่างแก่กว่าไม่ต
1: ้
0: อง
1: ที่นี่
0: ต้องถึงจากกว่า
1: อ
0: ืมแค่นี่ช่องมาช่องมาถึงจาก
1: อืม
0: ตาบุกจะถึงนั่นหนังเลยเออถึงเที่ยวฝ่าอุตสุสไรดอก
1: อืมเอ้ยมาไม่ดอกช่องหน้าหนึ่งบ่หรอกตาบุก
0: นี่มาไม่ดอกช่องหน้าหนึ่งอ่านชูว่าเนี่ยผมให้พุ่นดอกไหนเนี่ยช่องชูช่างหน้าหนึ่งให้ใครจังเนา
1: ะเอ้ย
0: อ่านมันบุกเดี๋ยวไรเนี่ยฟาดทิ้งตัวกระห้ำเนาะเชียร์เอง
1: กันอ้าว
0: เรื่องนี้เรื่องงานเนี่ยบ้างแ
1: ต่เดี๋ยวก็เบลัยเนี่ยห้ามไว้ที่บุกกระห้ำ
0: ที่บุกกระห้ำ
1: อันนี้แกซึ่งใช้มันไรคะเอาซึ่งเรื่องยาโน่ของแกปองกี้เนาะหนอที่ตั้งนั่นอะไรอย่างแกปองกี้ชาวมงคลนั่นอะไรอย่างแกปองกี้เพียบจึงอากอกไทยดอกโนตาบุกอาศึกหันจัตทะเลียมันยาแค่เห็ดนึ่งบารังยาศิลามันยาอาทิชินินหนอเพียบอากอกไทยนั่นเลยซึ่งหันเลียเอาเวลาขึ้นสินีบุคุกเนาะหามใบโบอากอกไทยบุจึงนั่นได้สมุจุใครกลางค่ะพอดีแกเอาจระว่าหันยาให้กอกดูภาษิงก็ทั้งนั่นเลยไงทราบบ่ต้องกอกดูก็Hello.
2: Hello.
1: Lam sogo di por kaham ya faro.
2: Di por kaham daino je khnai chnai rona di por kaham mari bo puya no.
1: Ah.
2: Je khnai chnai jo tanan di por kaham.
1: Eh
2: eh. Ang yang simna sangkola phasin e deni sibe.
1: Ah, deni simna ni.
2: Ngang mor mu chumang kha agi chare sro ni.
1: Hmm.
2: Agi chare phuru hngai amu to kabang bor no maya tong ho hela.
1: Ah, ah.
2: Sam bu khai ni ya tong go.ปักษาพ่อรังแม่ตัวกั้งหมูจะมาขัดตาเงาเขาว่านะที่ว่าไก่โย
1: ่
2: มุดไอ้วันตุ้ดที่ครบเราก็ครูเราก็ปฏิครูเราก็ตาวันนี้อ่างมุกไก่ฉันก็ไม่อยากมันเอวก็องกรองนกข้างมุกไก่จิ้มอยากง่ายยิ่งโย่บางละดีจริงนี่นี่จัดจัดง่ายนี่นี่มันเอออิงราจีจริงจริงอินดิสจริงเราที่จะคุ้มบันตัวปริมาณโตแล้วมุกองกรองนกไก่องกรองนกข้าศึกตั้งให้บอกให้กินแมงทองตามันเนี่ยบุกเขาลบเลยนะรักไม่ได้นั่นนี่บอกมาให้ดอกเขา
1: อ
2: าจจะไม่ตา
1: อ
2: ามุไฮงั้นถึงไม่อันนี้บอกคุณก็ไม่อันนี้บอกบอกคดก็ตัวแห้งไป
1: อ้าวอ้าว
2: ทำบ้านตื้นเนาะถึงไม่อันหลังจากมันบุษกบกุกไม่อันนี้งั้น
1: อ้าวไม่อันก็คิริมาไปเฉยโบกิสิมิสมันมาพันปวกุทัง
2: งั้นอังตาวคนละไม่อันคนตามันเนาะงั้นก็อากิเสร็จพูดงั้นมันเนี่ยที่นี่ใครชอบที่สกุลปอดีโบราณนี่มีสิบอย่างพวกต้องมันใครชอบมุจมันตาไอ้ทิ้งหมดเลยดอกพวกเราดีไหมเห็นไหมพวกต้องมันนี่ป่าเต็มที่เนาะยังพวกเราไม่อยากเห็นไงทำสุนทรภพสุกันนังเนาะมันเนี่ยคุณจะร้องมุยากก็ผัดทั้งมาตรงอยู่ตาไงยามร้องไปพวกต้องมันนี่ดอกมุจมันเนาะไงอู้ยากเราก็พูดดีจ้าไม่อยากเห็นไงYang bapa busuk kenang setelah ham sunduru, kamu bayi busuk mana ibu jaga rok kesak tentang bayu.
1: Ah, bapa busuk si pawi tang na.
2: Iya, ibu tuh pasti rok tentang kau asal keri bu. Kau tahu buat orang ni, emne kau borok ham nama tahu buat orang lo.
1: Ah.
2: Jadi orang hayah yo, gua tidak ciri gua payah ya, mau emne boleh borok ham nama ya, tak ham makai jo.
1: Ah, wow, mana nama busuk mana bayi bu ta?
2: อีผมเนี่ยบอกเราแค่การทำน้องแอมเนี่ยการทำน้ำมันมาถึงตั้งใคร
1: อ้าวอ้าว
2: แล้วก็มีจุดมันตั้งใคร
1: อ้าวดาก็เวลาการทำใบที่พวกการทำใบเถอะก
2: ็ทำใบเน
1: ี่ยเฮ้ยให้ดีนึกเอาสระว่าควักตุกนี่ยากุลสิงให้ยังให้ขนาดตัวรู้สึกมึงตั้งสระว่านรกนี่ไปกี่